0: ปลาหมูนี่ปลาหมูนี่นี่กันพี่จะมาขันซาแกอ่ะบาพี่มะนี่ตรงมาจะมาโง่แกคุณยายอยู่ขันชอบตัวพี่อ้าดิพี่น้องแม้ดิปลาหมูนี่ถ่ายพี่รอหาโรงโง่นี่บาผิดบ่มะรู้งารู้มาอัตตัสสิดิดิอัตตัสสิดาดิโตบาลงอ่ะมะรู้ติกันนี่เสกดิทํามาดิดิชิเตอ่ะบางาอ้างวยแม้สุพี่รอจมตัตติมวยถ่าบาเด้ลูกชอบตัวเด้เลยจะชอบใส่จอปาตัวเด้ไอ้ไหนบ่ใส่จักมาจ๋าบุใส่จักก็ช่อล้อบ่อยากบุติยะล่ะไอ้ก็ลาช่อแล้วสิเด้เลย
1: Kali tolonglah cuci mana, kali cuci mana.

0: ปาบงลีปาบงลีนี่กายนี่ก็จะมาคันซาแกยาบาบีงะนี่ตรงมาจะมางูแกกูเมียอยู่คันชอกตั๋วบีอ้าดิพี่น้องแม้ดิปาบงลีถ่านพี่รองาตรงงูนี่บาผิดตั๋วมะรู้งารู้มาอัตตัสสีดิอัตตัสสีดาดิโตบาลงมะรู้ติกันนี่เสกกะดิตํามาดิเสกเสร็จตั๋วงาอ้างวยแม้สุบีรอจะมาตัตติมวยถ่าบาเด้ลูก
1: ไอ้ตัวนั้นช่วยมาคลี่ช่วยมา

ปลาหมูนี่ปลาหมูนี่นี่กายนี่ก็จะมาขันซาแกยาบาบีมันนี่ต้องมาติดมาโง่แกกูไม่อยู่ขันชอบตัวบีอาดิพี่น้องแม่ที่ปลาหมูนี่ทานบีรองหารุงโง่นี่บาผิดตัวมันรู้หารุมาอัดยาสีเดียดีอัดยาสีอะไรดูบาลูกมันรู้เจ้ากันนี่เจ้ากันนี่ต้องมาเด็ดเช่นเดียดาบังาอ้างวยแม่สูบีรองจะมาตัดที่มือทาร์ได้ลูกชอบตัวเลยไอ้เจ้าทั้งใส่จอบปลาตัวเด็ดไอ้ยายไม่รู้ใส่จอบมันจะอาบุใส่จอบก็ชอบเราไม่อาบุเดี๋ยนะไอ้ก็น่าชอบเลยสี

0: and I'll catch up. You said the job, we said KI, the AI job. Not only these are people, didn't you know so tired? Not only are you trouble, hopeful. And what can be? Don't how can be sitting lonely in a wind and regard? Not only do you. A gentle sister job. Yoga ke soji ko mukho khan nam ba mishna ne ke nai le atat le pe khe ya la garu pe tu le oi lu ke mita su ko pi nam jo le ko phyat pi sees ta pa si lwe le cha ti tu ka kwe pdf ka garu pi tu le เดี๋ยวกูเยเยเยสั่นจริงอ่ะตะตึกไปเกยอ่ะเนี่ยมีเรียนปิดดูเลยค่ะงารู้อีกคนมันมาเลยงารู้เนี่ยตวยอยู่งารู้เนี่ยมีอยู่งารู้เป็นโดมาตัวนี้เองเป็นโดมาสะท้อนได้แล้วกูเป็นจริงชอบอสงที่ได้มั้ยอสงที่ตรงนั้นอสงที่ตรงข้างจ้ะทีนี้เรียนเลยค่ะ
1: 我的爹妈给我拍屏幕下来我的爹妈给我拍屏幕下来我的爹妈给我拍屏幕下来我的爹妈给我拍屏幕下来我的爹妈给我拍屏幕下来我的爹妈给我拍屏幕下来我的爹妈给我拍屏幕下来我的爹妈给我拍屏幕下来我的爹妈给我拍屏幕下来我的爹妈给我拍屏幕下来我的爹妈给我拍屏幕下来我的爹妈给我拍屏幕下来我的爹妈给我拍屏幕下来我的爹妈给我拍屏幕下来我的爹妈给我拍屏幕下来我的爹妈给我拍屏幕下来我的爹妈给我拍屏幕下来我的爹妈给我拍屏幕下来我的爹妈给我拍屏幕下来我的爹妈给我拍屏幕下来我的爹妈给我拍屏幕下来我的爹妈给我拍屏幕下来我的爹妈给我拍屏幕下来我的爹妈给我拍

0: ปี้ตัวเมียเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเ 个说谁家没家务，谁家过小老没家务，对啦。哎，我拿小嘞，新来嘞，老爷谁家过没小老没家务，对啦。
1: 你到哪去嘛？你去嘛？呀。

0: ตาบงลีเนี่ย จำมาคันซาเกียบาบีมันนี่เราต้องจำมาโง่กันคุณยายอยู่คันชอบตัวบีอาดีพี่น้องเมย์ที่จำมองลีทำบีเราหาดูโง่นี่พาชิดตัวมาดูมาดูมาอาจจะสิ่งที่อาจจะสิ่งที่ดูพาลูกมาดูเด็กกันเด็กที่ทำมาเด็กที่เชื่อใจเราหาเอาไว้เมย์สูบีเราจำมาตัดที่มือทาร์เลยลูกชอบตัวเลยเลยจะชอบใส่ตัวป้าตัวเลยเอ้ยไม่รู้ว่าใส่จะมาจับบุใส่จะก็ชอบเราไม่จับบุเดี๋ยนะเอ้ยก็น่าชอบเลยสิ่งนี้เลย
1: Hey, the yodi galari, the yinri bamari, yakainri kachinri la lomine, alo an luri yue, luha.

0: ตาบงลีตาบงลีนี่กันนี่ก็จะมาคันซาเกียบาบีงั้นนี่เราจะมางูกันกูไม่อยู่คันชอบตัวบีอาดีนี่น้องเมย์ที่ตาบงลีทำบีเราหารุงงูนี่ทำชิดตามเราหารุมาอาจจะสิ่งเดียวที่อาจจะสิ่งใดที่พาเราไปเราเจ้ากันนี่เจ้ากันนี่ทำมาเด็ดเช่นเดียวกันงาอ้างงูเมย์สูบีเราจะมาตัดที่มือทาร์เลยลูก
1: 你到哪去了？哪里去了？呀！

ปลาบงลีปลาบงลีเนี่ยกันพี่ก็จะมาขันซาแกยาบาบีมะนี่ตรงมาจะมาโง่แกกูไม่อยู่ขันชอกตัวพี่อ้าดิพี่น้องมั้ยดิปลาบงลีถ่านพี่แล้วงารู้โง่นี่บาผิดตัวมะรู้งารู้มาอัตตัศีดิอัตตัศีดาดิโตบาลงอ่ะมะรู้ติกะนี่เสกะดิน้องมาดิเสกะเนี่ยล่ะงาอ้างวยมั้ยสุบิ๊ดจะมาตัตติมวยถ่าบาเด้ลูกชอกตัวเด้เลยจะชอกใส่จอปาตัวเด้ไอ้ไหนไปรู้ว่าใส่จักไม่จ๋าวูใส่จักก็ชอกโลไม่อยากวูติยะล่ะไอ้ก็ลาชอกแหละสิเ

ยาโยสุราอุบรีมชีวาเทยาลุมีตุยาพรหมีปิกขาตะมีอหุนาละมีจุมาจะบี